0: ใส่ไทรอนาเนียงนานนัง
1: เออบ้างชอบเออเชียงบอกโอเคแล้วบ้างกําแฟและเชิญไปเอาเชียงเอาใจจะคอมมากูไม่มางาเก็บบัตรกูเหรอบัตรกูแล้วนักสตูดิโอเยอะนี่คือ